มาตอนนี้ผมมาตอนไหนปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปปีแรกชกชีพยังชดจ่าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิแม่ยังมาในคนในคุณผมมาตอนคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮาร์โร่และสัตว์ education center โอนี่เอาโอ้ CPN มาตักคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตว์เองคอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคอีกตัวมันบิ๊กลีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กลีโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีดุนสุกให้สังสรรค์ตามาบิ๊กลีเฮียอะไรบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language คักชักบินวิวัฒนาชาวอีคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็ battery ปนีไฟน์ชาซีซีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตพอนี่ปะจูดินชะท้าวทำมาเมื่อไงร้านเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสัตอาร์สัตอันชาโนเบจาร์บิสไปติสปานเซ็กซ์ตาลิสอ่ะบอยอ่ะกูดเบรีกูดเบรีกู